สวัสดีครับพี่นุ่นวันนี้พี่อะไรนะได้กับไอ้ไก่ก็บอนอีกเพลงครับพี่บอนล่วงพอรวยใช่ติดตามกับพอดีกับพอดีกับโอเคกับพอดีกับ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็

0: ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
1: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr887.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กวางกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้กวางแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงโทรครับ07481255กระผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขให้กับท่านทุกวันวันนี้เจอกันครับวันอังคารที่16มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการมอบความ

ครับท่านผู้ฟังตื่นเช้าขึ้นมาครับท่านผู้ฟังตื่นเช้าขึ้นมาพันเผือเราก็ต้องพบเจออะไรมากมายนี่การสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมครับเป็นความจริงของชีวิตว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังที่ว่าทุกๆวันคือการเริ่มต้นใหม่ครับนะจึงเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวความท้าทายครับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้กวางมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กว้างกันงานเพลงของยอดรักสลักใจกับนะอกอุ่นครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้กวางมากมากครับที่ให้เกียรติติดตามโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมตั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กเลยทีเดียวครับนะพี่โยปาคุณบ้านบางด้านไส้ที่ซ่องคุณพี่บอลครับอยู่ถนนราตรีติดหนึ่งถอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาไส้ที่3คุณพี่นุ่นครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาชุมชนร่มวังครับนะไส้ที่4วันนี้คุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครและชุดตายชายที่5กับนาปีเป็นพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนกับนะตำบลโครูปช่างนี่เองครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจและแนะนำงานเพลงควังกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานควังวันวานคล้องทุนทองใจกับนาร้อยรักในอารมณ์กับพี่โยปากูลบ้านบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาควังพร้อมๆเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังช่องงานเพลงว่านว่านกับนางงานเพลงก้องทุนตรงใจมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากมากกับนาพิโยปากุลบานบางด้านในเกตแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับโอสมัยกาจวิตบานบางด้านทีนี้ให้บริการกับนาซ่อมรถยนต์ถูกหลุนถูกเกี่ยวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาครับรือกันในเรื่องข้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนออกซ่องที่6ตรงก็6ครับนะสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อชีพและก็ยังให้บริการกับป้ายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่กับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีกับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยางยนต์โลแม็กสงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์9625จ้ามกซ้ำจานผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับจานผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพิพลครับนายุติตำบลกอย่อครับที่ได้เติมงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้มาถึงคุณพี่พ้นครับจอย14ถนนราชดำเนินหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงก้องสาริกากิ่งทองครับนะฟังกันเลยครับแถวจ๋าและกระโตกันด้วยนิรรักพุ่มเลี้ยงอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ครับท่านผู้ฟังนี่ระรักนี่ครับโดยทั่วไปนี่ก็หมายถึงการพรรณนาครับนะพรรณนาถึงอะไรกับถึงความรักกับความอะไรและความทุกโศกที่เกิดจากการผลัดพรากจากคนรักนั่นเองครับท่านผู้ฟังนะโดยคำว่านี่รักนี่ครับในทางวรรณคดีนี่ก็หมายถึงการจากลาหรือการเดินทางไปไกลนั่นเองครับท่านผู้ฟังนี่ระรักพุ่มเรียงครับนะงานเพลงข้องสาริกากิ่งทองมอบความทุกข์ให้กับทุกๆท่านด้วยความขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาคุณพิพลครับอยู่ที่ถนนราชดำเนินหนึ่งถอย14ในเขตเทศบาลนครช่องคลายเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะการผู้กวางยืนโฉบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้วยความยินดีครับโทรกันเข้ามาที่0748หนึ่งช่องชุนฮ่าฮ่าขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครชุกลาและได้กำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับอ้อมยางยนต์โลเม็กซ์ชุกลาในจังเวกครับนายจังกรึงอยู่ที่ตะนนท์ไทรบุรีจอยก้าวนี่เองกับในเขตเทศบาลนครชกราเช่นเดียวกันครับนะและหมอไม้กับท่านผู้กวางที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระจาท่ากันนั่นงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนกับวอนล้วงพอรวยครับแล้วต่อกันด้วยไอ้ไข่ช่วยที่ครับดวงจันทร์สวรรค์นี้อีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับ

กรับตันพระควังเรืองข้องความเฉือนี่ครับเรืองข้องจิตเรืองข้องใจนี่ครับก็ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครพิษกรับตันพระควังเพียงแต่เราคิดต่างกันแต่นั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ครับในยุคปัจจุบันนี่ครับการทำมาหากินนี่ก้อนกลางจากฟืดเครื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเขาก็มีโอกาสและก็ได้เปรียบกว่าคนเก่าๆครับ

ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีนะไม่ได้ดีเท่ากับคนรุ่นใหม่กับท่านพระกวางเรียกกันว่าจนกระจายรวยกระจุกกลับนะถูกกระจายนะชุกแก่ไม่เต่าเลยกับท่านพระกวางในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นก้องชักทิศเป็นสิ่งที่พึงทางใจกับท่านพระกวางไม่ว่าจะเป็นวัตถุสถานที่หรือสั้นอย่าหลักความเชื่อที่ผู้คนในความเคารพนับถือบูชาก็มาทำหน้าที่เป็นหลักยึดเนี่ยวจิตใจกับสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และหมอบความอุ่นใจเมื่อคนเราเนี่ยกลับบางครั้งเผชิญกับความทุกข์ความกลัวหรือความแน่นไม่แน่นอนในชีวิตกับท่านพระกวางนะอันนี้ก็เป็นที่พึงทางใจไอ้ใครช่วยดีงานเพลงของดวงจันทร์ทุกวันนี้มอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันขอบคุณมากๆกลับนะคุณพี่นุ่นชุมชนตำบลในเขตเทศบาลนครสงขลาไอ้เกียรติได้นำกันเข้ามาครับนะมอบหมานเพลงมอบความสุขให้กับท่านพระกวางได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาต้ากันนานมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอไฟกับพี่บ่าวผู้พ่อแล้วก็ชมลมลูกเคียดทั่วคำท่านพระกวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยางานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาไม่มีหมอเพลงนี้ได้แทนกันแล้วกันกับนาสอยอสอยอสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกว้างครับงานเพลงรักใครกันแน่ครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังเวลา 11:00 น.กับอีก 46 นาทีกลับนะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมณีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับนะท่านผู้ฟังชื่นชอบเพียงน้อยหมอประกับไกลโทรศัพท์กันเข้ามาได้เบอร์นี้กับ074-812-055ขอบคุณสำหรับเรื่องก็ไงเลยรถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับตามผู้กวางรับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-3-7-4-5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวกับผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือกเช่นกันครับนะประเภทสินค้าตัวไปรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปชวนอะไรงานช่างฝีมือครับสนใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับนะ093-920-0956ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุตั้งแต่24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กวางมีบุตรร้านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์093-631-8342และ093-576-0909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะติดต่อกันได้ครับท่านผู้กวางมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่ออย่าโรคกันจ่าตากันนั่นครับนะมาถึงพี่เพ็ญครับและพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางนี่ครับนะพี่เพ็ญวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องเอกราชสุวรรณภูมิไม่ก็เลยมากับงานเพลงนี้กับขอแขรูข้าวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างรอบๆเลยครับ

เรื่องนี้ลูกก้าวก็บายใจเลยกับท่านผู้ฟังฟังกันต่ออย่ารอกันช้าตากันนานฟังงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญบ้านนี้ฉันรักพี่นงส้วนตูนตะมนเขารูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากับนะ

0: กรับท่านผู้กว้างบานจะเล็กจะย้ายมันอยู่ที่ความพอใจของคนอยู่กับนะเมื่อนกำกล่าวที่หวาและกับท่านผู้กว้างกับที่อยู่ได้กับแต่กับใจในอยู่ยากอึดอัดกัดใจกับท่านผู้กว้างถูกต้องที่สุดกับท่านผู้กว้างบานกับเรียกว่าที่ปักอาศัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่กับที่ประกอบด้วยเครื่องหนึ่งงบอานการกินยาหลักซ่าโลกและก็ที่อยู่อาศัยกับท่านผู้กว้างแต่ในยุคปัจจุบันนี่กับนาทีเสริมเพิ่มกันเข้ามานั่นก็เครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์ทุกบ้านทุกคนก็ต้องมีกับนะกาดกันไม่ได้หวากันพนันครับนะกล้องจ่ายหรือว่าก็ความหมายอะไรต่างๆบรรจุอยู่ในโทรศัพท์มือถือต่างเพในยุคปัจจุบันนะเอาเป็นว่าปัจจัยที่นี้ก็มีความสำคัญสูงสุดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เลยทีเดียวครับท่านผู้กว้างนะบานนี้ฉันรักกับงานเพลงของสุรพลสวัสดิ์เจริญขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณพี่เพนและคุณพี่นูนครับคุณพี่น้องครับอยู่ส่วนตูนตะบนโครูปจางให้เกตแนะนำกันก็มาครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: รับท่านผู้กว้างเวลา 11:18 น.ท่านผู้กว้างยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่มอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชิงเพลงไทยลูกถุงท่านผู้กว้างชื่นชอบเพลงไหนมอบกับใครโทรศัพท์ครับ07481055ครับนะก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังง่ายบริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลา0620650แล้วก็6ครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพครับนะและก็ยังให้บริการครับปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเอื้อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอามอย่างยลอแม็กสงขลาถนน30เมตรตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าช่องอาหาสามอกสามท่านผู้กังตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารนานโดยน้องอามครับนะท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังคุณผีเศร้าครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครล่วงจำนานท่านผู้อวุโสพ่อพงพังครับนะนี่ก็โทรกันเข้ามาให้กำลังใจในน้ำมันเพลงแล้วก็อีกในเขตเทศบาลนครสงขลาในแนะนำงานเพลงกันเข้ามาก้องเคยก้องฟันตาดาราพรคอยสักครู่ครับนะก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมคอยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้มาควังเพลงที่ท่านของฟันจิราพลขอยอมเป็นไม้แล้วโตกันด้วยเย็นจิตพลเทวีแม่ไม้ลำพันธ์ครับ

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วในยุคปัจจุบันนี้ประเทศไทยครับยิ่งไทยปัจจุบันนี้ครับนะถือว่าครองโทษมากขึ้นครับปล่อยไรกับเรามีความมั่นคงทางการเงินและการศึกษาที่สูงขึ้นครับท่านผู้ฟังนะก็ทำให้พึ่งพาตัวเองได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสามีว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังรวมถึงการนิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับบางคนหลายๆคนมองว่าการอยู่คนเดียวนี่ครับมีความสุขและอิสระมากกว่าการมีครอบครัวครับท่านผู้ฟังอีกทางการสร้างครอบครัวในยุคปัจจุบันนี่ครับนะยังมีความลำบากมีขาใจใจทุ่งว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังประชากรของเรานี่ครับนะจึงไม่ขยับครับท่านผู้ฟังหลัดเองนี่ครับก็มีนโยบายให้มีสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กเกิดครับนะอันนี้เหลืองก้องสวัสดิการให้กับเด็กเล็กเกิดกับท่านผู้กว้างนะจบไปกับงานเพลงก้องยินจิตพรเทวีแม่ไม้ลำพันธ์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณปีพรอยู่ที่ตำบลกอยอไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามากว้างกันต่อครับใจรอกระจาท่ากันนั่นครับนามาถึงคุณผีกับผีน้อยครับคุณผีเศร้าครับนะอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องหนองบาทครับรายการใหม่ต้องกำครับนะลูกเมฆาและกระต่อกันด้วยจ๊ะหนองพนีครับฟันใจกำหมักก่อนอีกช่วงงานเพลงงอบความสุข

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันบกวังทุกอาชีพกับถึงเธอว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะใช้อันไหนก็ตามครับนะซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันครับท่านผู้ฟังไม่มีอาชีพใดครับสามารถขับเคลื่อนหรือดำรงอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวครับท่านผู้ฟังนะกรรมกรก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญครับท่านผู้ฟังนะฟันใจกรรมกรครับงานเพลงของจ๊ะนงพนีครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากมากครับนาคุณปีเศร้าอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้กังสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลา0813574245โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปส่วนอะไรอ่านช่างขี้มือครับนะจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทยบุรีร้อยยี่สิบเจ็ดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองชุมพรศูนย์เก่าสามเก่าสองศูนย์ศูนย์เก่าห้าหกครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกส์จำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทนเดอร์อายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตโทร3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่าท่านมีบุตรหลานครับที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร093-631-8320ครับนะและ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงไก่อ๋อล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาตูกอกตูกใจครับหมอไปไก่มั่งหมอไปกับหนองตาลทีมงานมอราชพัฒน์สงขลาแล้วก็คุณน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาพี่เก้าวันเทวพี่แก้วันเต่ารวมทั้งท่านผู้กังที่กว้างอะไรการเพลินใจไปกับวิทยาใจก้อยจักหลังด้วยร่วงจำนานวาปนันครับนะได้ครับยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องมนแค้นเต็มคู

กราบท่านผู้ฟังหลายๆคนครับเรียนจบมาไม่ตรงกับวิชาที่เรียนมาแต่ว่าก็ต้องทำงานครับท่านผู้ฟังอาชีพที่ไม่อยากจะทำแต่โปรอะไรครับโปรความจำเป็นครับท่านผู้ฟังนะการยอมทำงานเพื่อเล็กเงินมาประทังชีวิตหรือดูแลครอบครัวนี่ครับนะทั้งที่งานบางงานนั้นไม่ใช่จริงที่จบเลยและไม่ตรงกับความฝันความรู้หรืออาจสร้างความเหนื่อยล้าทางกายและใจกับท่านผู้กองแต่อะไรกับแต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายกับท่านผู้กองนะจบไปกับงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตาราพูนลามเศร้ากาเฟ่ระทมมอบความทุกข์ให้กับทุกท่านผู้กองขอบคุณมากมากครับนะคุณล่วงจำนานทันผู้อาวุโสแนะนำกันเข้ามาควังกันโตกรับยายโรคกัญชาท่ากันนานมาถึงพ่อพงพางกับนะแนะนำงานเพลงของรังสีเสรีใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับขอบคุณมากมากกับนาพ่อพงพางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาคำวอนก่อนลาครับอ่านเพลงก้องหลังซี่เสรีชัยครับนะสำหรับเรื่องก้องไร่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองไร่ยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองไร่ยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องไร่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองไร่ยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กังรับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357425ตู้ไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดแกะไปกระด้านและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีครับผ้าเก่ากับผ้าจับในและอีกมากมายเหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปส่วนอะไรอ่านจังฝีมือซึ่งจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา093920956ครับนะตู้ไปได้สำหรับเปลืองกล้องอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครับบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับอายุ24-55ปีครับมีใบอนุญาตต่อสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนบเลยนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังอย่าก้าวใจพิษอย่าคิดไปเองกับนะยังรักผีเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำบอกความรู้สึกครับความรู้สึกที่ซื่อถึงความคงที่ของความรู้สึกที่มีต่อใครคนหนึ่งครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนหรือผ่านอุปสรรคใดมาก็ตามครับท่านผู้ฟังก็ยังรักผีเหมือนเดิมครับรักผีเหมือนเดิมครับนางงานเพลงของขวัญตาดาราพรมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณมากมากครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด่านทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องปลอมไส้กลองและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุตสมัยกาตวิทบ้านบางด่านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสูนอกซ่องที่อาหกตองอาร์ก็หกครับนะตัวไปได้ที่อุตสมัยกาตวิทบ้านบางด่านครับสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายกลับตันพกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างเมย์อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการต่างซูนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาไอฟีก็ไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อามอย่างยลอแม็กซ์สงขาถนนจ้ำเชฟเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองงามท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางรันกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางรันยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครกำจับกำชากับนะบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นพร้อมทางท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยากวางกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระจาท่ากันนานงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกับนะรำเกี่ยวสาวเลยกระโตกันด้วยผีเกี่ยวไม่เป็นสร้างงานเพลงมอบความสุข

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงของสุรพลสวัสดิ์เจริญครับจ้ะพี่เกี่ยวไม่เป็นขอบคุณนังอีกครั้งที่นุ่มบ่อเตยอำเภอสิงหนครในเกณฑ์นำกันเข้ามาฟังกันโต๊ะครับอย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังงานเพลงของพงแพทย์ฟันผู้ต้นอย่ายำ

กรับตันพระกวางประโยคว่าความแก้ความแก้นกรับตันพระกวางก็ว่าถ้าลีเกลียงได้อย่าพูดและโดยจะบอกอย่างยิ่งอย่ายำคำว่าแก้กับทุกคนต้องแก้กับตันพระกวางนะเพราะฉะนั้นไม่ควรไปตกยำหรือพูดจาเช็ดชี้ถึงความชราของคนอื่นกับนะเพราะความแก่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับเราเป็นสัจธรรมหรือว่าเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครกับตันพระกวางถ้ามาดีเลี้ยงได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าตกยำคำว่าแก่งานเพลงก้องพงเพชรฟันผู้โทนกับยังไม่จบเลือบเลยเวลาเหลือไม่กี่นาทีกับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณตันพระกวางขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณช่อมไม้ธนาโทท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับปณีกำบุตรนึงว่าจะเดยที่กระพ้อมพูดไปพิพลาดกระพ้อมข้อไปเวลากระมดกระมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้กวางในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้กวางทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระพ้อมวิทยาแจ้งมา

ก็ได้ลูกได้เต้าถึงเกิดไอ้หนูอีหนูก็ไม่หนีก็จะอยู่ที่นี่นะครับเป็นขวัญใจคนจรวัยพศขวัญจิตสองคู่มิตรที่เป็นศิลปินแห่งชาติของเมืองสุพรรณบุรีนี่ก็มาร้องคู่กันนะครับในขวัญใจคนจรคนจรหมอนมินหรือเปล่าคงไม่เชิงนะครับแต่ทั้งนี้ฝ่ายหนุ่มหรือว่าผู้ชายนั้นก็มาจากกรุงเทพก็คงจะอกหักรักคุดมาพบกับสาวบ้านนอกผู้มีความรักแท้จริงใจทั้งคู่ก็ร่วมหัวจมท้ายกันนะครับทำมาหากินเพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตมันดีขึ้นคนจนคนจรขวัญใจคนจรนี่ก็เป็นสองเพลงแรกที่คุณผู้ฟังกันอยู่ที่สิงหานครบ้านปลายนาขอเข้ามา4เพลงนะครับเป็นคนชอบไวยพจน์เพชรสุพรรณเราก็จัดสรรแบ่งปันกันให้2เพลงแรกกันก่อนนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่2ชั่วโมงแห่งฮฤหรรษ์ที่เรียกว่าแบ่งปันเพลงเก่าเราชอบกันทาง FM VR Radio 88.75 ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะขอบคุณไปยังบ้านปลายนานะครับเขาก็มาทาง0843002556หรือว่าจะเป็น0943563991ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ก็คงจะได้ฟังกันครบเครื่องครบชุดครบเซตเพราะว่าเมื่อวานนั้นบางวันนี่ขอเข้ามาตึมจนกระทั่งต้องลดต้องตัดต้องคัดต้องให้คนละ2เพลงในช่วงท้ายๆนะครับคนดำเนินจัดรายการนี่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะขอเข้ามาเยอะในช่วงท้ายเนี่ยช่วงต้นรายการอย่างนี้นี่ก็มีอยู่สายเดียวเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงก็กลิ้งกลางเข้ามาไม่ใช่กลิ้งกลางสมัยนี้ก็ต้องออดออดแอดแอดเพราะว่าเป็นโทรศัพท์บ้านมือถือบ้านก็ไม่ใช่กันแล้วนะครับอัศจรรย์ยามจนยังคอยอยู่เสียงแคนก็รอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงเก่าให้ท่านได้ชื่นใจฟังและสบายอกสบายใจได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio สมัยคาสุวิทบางดานสงขลาและรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บางดานสงขลาพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาและก็อย่าลืมครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การอบรมโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่นั่นเองนะครับรายละเอียดต่างเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ตรงนี้ก็ขอฟังเพลงจากบ้านปลายนาที่เหลืออีก2เพลงกันก่อนนะครับนะครูไอ้พจน์เพชรสุพรรณนั้นเป็นวงดนตรีวงใหญ่ครบเครื่องเรื่องทุกภาคกันละภาคเหนือว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องไทยน้อยไทยใหญ่สมัยก่อนหรือว่าจะเป็นภาคอีสานมีเพลงมากมายนะครับเสียงแคนนี้ก็ใช่สู่ภาคใต้ทำงานกับมโนราปรีชาอำนวยสินมีเพลงชมนกเพลงที่เป็นกลิ่นอายของภาคใต้แต่ตอนนี้มาฟังเสียงแคนสิ่งก็เป็นดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสานแฟนเพลงของภาคอีสานมีกันมากมายนะครับของแฟนของครูไวยพจน์เป็นสุพรรณศิลปินแห่งชาติชาวเมืองสุพรรณบุรีที่เป็นตำนานฟังตามคำขอของบ้านปลายนา

0: มีเงินก็เป็นน้องมีทองก็เป็นพี่ถ้าให้ดีก็มีทั้งเงินทั้งทองนั่นแหละคนเรานี่ก็อย่างว่านะครับถ้ามีเงินนี่ก็โหนะร่ำรวยใครๆไปหาก็อยากจะคบอยากจะหาเวลาไม่มีเงินนี่จะบากหน้าหรือว่าจะไปขอหรือว่าจะเดินไปไหนนี่มันโหเหี่ยวใจสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ลองถูกหวยรวยเบอร์วันนี้นะครับจุดประทัดเข้านะใครๆก็อยากจะรู้จักใครๆก็อยากจะมาหาสู่กันเนี่ยวันนี้วันหวยออกถูกกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่ว่ากันนะครับคนที่ชอบเสี่ยงชีวิตมันก็เสี่ยงกันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าถ้ามีน้ำใจไมตรีนะถึงจะมีไม่มั่งไม่มีมั่งก็เถอะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีไว้ประจำตัวนะนั่นก็คือน้ำใจไมตรีอัศจรรย์ยามจนของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณกับลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์นะครับก็อยู่ในยุคแรกๆนี่ทั้งสองท่านนี้ก็เขียนเพลงบ่อยกันนะครับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์ชัยชนะนั้นก็มาเล่นดนตรีที่เมืองสุพรรณพบกับเด็กชายหนุ่มน้อยนะนั่นก็คือสกุณีใช่ไหมท่านชื่ออะไรนายผ่านสกุณีผ่านพอผ่านสระอานอหนูนะครับซึ่งคุณแม่ของผ่านสกุณีเขาเป็นหมอทำขวัญนาคและก็นักแลมือฉมังของเมืองสุพรรณนะฮะขึ้นมาบนเวทีประชันกับอาจารย์ชัยชนะชอบอกชอบใจสมัครเป็นนักร้องน้องใหม่ก็เลยตั้งชื่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็เป็นที่มากันครับสำหรับเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเอาละครับขอบคุณที่ติดตามและฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอเข้ามาครบชุดครบเซตก็ว่ากันไปฝนฟ้ามืดมนคลำลนคลุนคลางกันอยู่นะฮะหาดใหญ่นี่ก็จะตกหนักกันหน้าดูเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งเซฟตี้เฟิร์สคือกฎของความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับในการใช้รถในช่วงฝนตกนะฝนกันอย่างนี้ด้วยความพัฒนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้ก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาสิ่งก็บริการในด้านของหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับนายช่างเจ้าของอู่นี่เขาก็อบรมรถไฟฟ้ากันมาระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแก้ปัญหากันได้สำหรับโทรศัพท์สอบถามปรึกษาสมัยคาสวิตในเรื่องราวของรถยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์0624565556ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาสวิตตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางดานและร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับอู่สมหมายคาสวิตนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081357 4245ก็มารับทราบถึงโครงการกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลของ OTOD OTOD นี่ก็เป็น LINE แอดนะครับ OTOD 3สมัครกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าอย่าลืมนะครับ24-25มิถุนายนนี้พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วได้ทั้งงานได้ทั้งวิชาได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้ความสามารถที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์24-25มิถุนายนนี้นะครับเข้ารับการอบรมเข้มข้นทักษะกับเวิร์กช็อปของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเอกสารสำหรับสมัครโครงการก็มีทั้งหนังสือจดทะเบียนกลุ่ม รายงานการประชุมหรือว่าจะเป็นภาพสถานประกอบการต่างๆครับท่านก็ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะก็เชิญกันได้นะครับมาฟังสปอร์ตกันนิดหน่อยสำหรับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อป3

ไม่รักก็บอกอย่าหลอกให้หลงเสียงใช้ได้ทีเดียวนะครับใครที่มีคาราโอเกะนี่ก็จะต้องร้องสมัยนี้แหมเรียกว่าไปซ้อมเพลงหรือว่าเป็นนักร้องมืออาชีพกันได้สบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสียงของรังสีเสรีชัยในยุคนั้นนั้นเรียกว่าสมชายใจมุ่งหรือว่าพี่หนุ่มนี่เป็นนักร้องที่ตีคู่กันมากับศิรินทรานิยากรกันเลยนะครับสำหรับน้ำกรดแช่เย็นนั้นก็ได้รับความนิยมเหมือนกันด้วยนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องจากเมืองราชบุรีซึ่งก็มีดีกรีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักร้องในค่ายของอาจารย์สรรเสริญรุ่งเสรีชัยดีกว่านะครับอยู่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีนั่นแหละที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของรังสีเสรีชัยหรือว่าคุณหนุ่มน้ำกรดแช่เย็นร้องไห้ปลายนา2525นี่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมกันมากทีเดียวนะครับเดินสายกันร่วมค่ายอย่างจรินทรานิยากรนะครับก็เป็นเพลงต่างๆที่เป็นตำนานรอวันเธอว่างอำวอนก่อนลานะร่วมกับแสดงภาพยนตร์มนเพลงลูกทุ่ง FM ลูกทุ่งเสียงทองกันมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามานะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันส่งเข้ามาก็มีไม่รักบอกด้วยใช่นะฮะอย่ามัวแต่หลอกแต่หลอนกันเนี่ยเหมือนที่เป็นข่าวเป็นคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์สมัยนี้นะครับก็ร้อนดูดเงินกันแต่ก็เป็นความรักจอมปลอมกันทั้งนั้นนะแล้วก็ยังมีความจริงจากใจคืออะไรความจริงจากใจก็คือช้ำรักจากมหาชัยนั่นแหละในสองเพลงนี้เป็นชื่อเพลงนะครับความจริงจากใจของแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องที่จากกันไปส่วนช้ำรักมหาชัยของคุณพี่คัมภีร์แสงทองอาจารย์คัมภีร์แสงทองก็ยังอยู่นะครับระดับครูเขียนเพลงร้องไห้กับเดือนกันมาแล้วส่วนรอยรักในอารมณ์เปลี่ยนเพลงรักของอาจารย์ทูลทองใจหรือครูทูลทองใจนะครับก็เป็นเพลงอีโรติกก็หมายถึงว่าเป็นเพลงรักที่ร่ำครวญพรรณนากันใน700กว่าเพลงนั้นมีเพลงนอกจากจะเพลงชมธรรมชาตินิราศเวียงพิงแก่งสะพือแล้วก็มีเพลงเรื่องราวของความรักความใคร่นะฮะต้องฟังรอยรักในอารมณ์เพลงรักของทูลทองใจแล้วจะมาพบกับคุณผู้ฟังตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกับทางด้านของสมหมายคาสวิตรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับมาฟังเพลงรักของทูลทองใจรอยรักในอารมณ์ของน้องริมคลองสำโรงซึ่งได้บอกว่าไม่รักบอกด้วยของรังสีไปแล้วแล้วก็ต่อจากนั้นก็ความจริงจากใจช้ำรักมาแชร์กันต่อนะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงครับทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงกันมาให้กับผู้ดำเนินรายการกันด้วยเช่นเดียว

0: ช่างพระมหาชัยจากเชิญลงเมืองไทยก็คืออาจารย์คัมภีร์แสงทองนะครับเพลงนี้ก็ทำนองและก็เนื้อหาตรงกับสถานที่เดียวกันก็คือเพลงในเพลงของนพดลชาวไร่เงินวงสำชิกวงดนตรีสุนทราภรณ์ในเพลงลาทีปากน้ำคงจำกันได้นี่นะครับเหตุการณ์ก็เกิดกันที่ปากน้ำนั่นเองเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของเป็นเพลงดังในอดีตสมาชิกรุ่นแรกๆกันนะครับแต่อาจารย์คัมภีร์แสงทองนั้นก็เป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำน้ำตาชายเหนือร้องไห้กับเดือนนะอุดรศรีสวัสดิ์นะเป็นชื่อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอัมพีเพชรแสงทองแล้วนะครับนี่ทางข้อมูลเขาก็มาปรับอยู่ตลอดนะครับให้มันทันกับเหตุการณ์นะครับในวิกิพีของประวัติคัมภีร์แสงทองผู้ชักชวนเข้าสู่วงการก็คือในห้างประจวบจำปาทองท่านยังแต่งเพลงมากมายนะครับก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงกันอยู่ในยุค2520ต้นๆ นะคัมภีร์แสงทองเป็นคนเมืองชาเชิงเซาหรือเปล่าอำเภอแปลงยาวนะครับซึ่งก็ผู้ชักชวนกระทรวงการคือในห้างประจวบจำปาทองมาทึกเสียงเพลงแรกร้องไห้หน้าห้องปี2518นู่นนะฮะไล่ทองผูกข้อมือนี่ก็เป็นเพลงที่ได้ความนิยมในยุคนั้นนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงผ่านกันไปกันมาอีก2สาย3สายนะครับสำหรับคุณฟังฟังกันอยู่ที่ทางด้านของสงขลาและทางสายที่เข้ามาก่อนหน้านั้นจากหมู่3สติมอสิงห์นครนะครับก็อยากจะฟังเพลงเอาใจแม่ยายสีไพรลูกราชบุรีและอีกเพลงหนึ่งกำลังหากันอยู่นะฮะสีไพรเช่นเดียวกันส่วนคุณสนควรดินอยากจะฟังสายกับทะเลของตูนันติดาแก้วบัวสายและก็ล่าสุดอกอุ่นและก็สังทองสีใสเกินไม่พอรอหน่อยกำลังรออยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงตามคำขอของคุณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บังดันสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับวันที่24-25ที่จะถึงนี้นะครับมิถุนายนนี้ก็ไปลงทะเบียนทางออนไลน์กันได้นะฮะกับโครงการดีๆที่ทางหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าเขามีโปรแกรมนะครับส่วนใครที่ต้องการอยากจะทราบเพิ่มเติมก็มาฟังสปอร์ตกันตรงนี้ครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอทอ3

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ะเป็นเพลงยุคแรกของร้องจากเมืองสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอกอุ่นนี่ก็บันทึกเสียงกันก่อน2510ประมาณ2508สังทองเข้ามาสู่วงการนะครับเขาก็เป็นยุคนะสังทองเขาออกจากคุกก็มีเพลงรักข้ามกำแพงคุณขอมาไหมครับรักข้ามกำแพงส่วนอีกเพลงหนึ่งไม่แน่จะใช่หรือเปล่านะฮะถ้าไม่ใช่ก็คงจะไม่มีแล้วล่ะสำหรับเฮิร์ทไม่พอรอหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกเพลงที่ชื่อว่าเฮิร์ทไม่พอรอหน่อยเป็นของเพลงนักร้องชื่อมนรักมนเสน่ห์นะไม่ทราบว่าจะฟังหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ใช่มนรักมนเสน่ห์ก็ต้องขออภัยเพราะไม่มีผู้ที่ร้องเพลงเฮิร์ทไม่พอรอหน่อยของเรามีเฉพาะมนรักมนเสน่ห์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลานี่ประเดิมเสริมชัยเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับอกอุ่นรักข้ามกำแพงสักครู่หนึ่งนะครับส่วนเพลงก่อนหน้านั้นนะฮะก็เป็นเพลงของคุณสมควรดินที่ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ทรายกับทะเลของนายแก้วหัวทรายครับเป็นเพลงแรกขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันหรือว่าคุณจะเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามานะครับ08430025560943563991ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางนานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับของหน่วยหานที่เรียกว่าดีป้ากับ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับสำหรับอบรม24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่สักครู่หนึ่งกับตรงนี้ขอขอบคุณไปยังทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามานะยังมีเพลงของสังทองสีใสกันอีกหนึ่งเพลงนะครับส่วนเพลงที่สองถ้าไม่ใช่จะเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรก็โทรเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับเผื่อไม่พอรอหน่อยมนรักมนเสน่ห์นะครับมีเฉพาะนักร้องคนนี้นะก็ทำนองเพลงแต่เดิมเราลองฟังแล้วเมื่อสักครู่ส่วนสังทองสีใสนั้นก็มีน้องชายคือสุเทพสีใสนี่ก็อยู่ในวงการตลกกันมาช้านานเลยนะเรียกรุ่นครูก็ได้นะครับห่างกันกับสังทองนี่18ปีทีเดียวส่วนลูกชายของสังทองสีใสก็คือน้องสุรัตน์สีเฮลาหรือน้องป๊อกนี่นะอยู่กับทางด้านของคุณแม่กันมานะครับคุณแม่ก็เป็นสมาชิกของวงดนตรีสังทองสีใสคือคุณฉันทนาสีใสนั่นแหละเธอก็ออกให้สัมภาษณ์ในข้อความหนึ่งก็บอกว่าสังทองเป็นคนใจร้อนนะฮะเรียกว่าอะไรผิดใจแล้วก็ไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นคนดุอีกด้วยนะครับปืนผาหน้าไม้นี่แกก็ไม่ขาดมือกันละส่วนสาเหตุที่เสียชีวิตอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะทางไปกุยบุรีทางประจวบคีรีขันธ์ตรงโน้นแหละและก็เพลงที่ฝากกันไว้หลายยุคหลายสมัยนะครับยุคแรกก็ที่ฟังผ่านกันไปนั่นก็คือเพลงที่วงดนตรีจุฬารัตน์เป็นผู้แต่งให้นะครับสำหรับอกอุ่นส่วนรักข้ามกำแพงที่จะฟังกันต่อไปนี้ก็เป็นเพลงในยุคที่สังทองออกจากเรือนจำนะออกจากเรือนจำนี่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ4-5ปียังมีตำนานกับไข่มุกดำนะไข่มุกดำก็เป็นนักการเมืองทางสงขลาพัทลุงกุวีระมุสิกพงษ์นะใช่เพราะว่าช่วงนั้นคุณวีระมุสิกพงษ์เขียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขาวดำกันอยู่ในคนขี้คุกแล้วก็มีชื่อของสังทองสีใสเป็นเพื่อนกันด้วยในยุคนั้นนะออกมาก็มาตั้งวงดนตรีกันนะครับสำหรับสังทองสีใสก็มีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็พัวพันกับการเสียชีวิตของสุริยันส่องแสงด้วยนะฮะเรียกว่าโจทย์เยอะแต่ว่าไหนๆก็เสียชีวิตกันไปแล้วจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เรื่องก็
เยี่ยมหายกันไปถ้าใครติดตามทาง Facebook นี่ก็จะเห็นน้องป๊อปลูกชายก็จะโพสต์เพลงของคุณพ่ออยู่เป็นประจำอ่ะนะสำหรับเพลงที่สุรัตน์ศรีเฮลาเนี่ยลงใน Facebook อ่ะนะถ้าใครผ่านไปก็แวะเข้าไปดูกันบ้างนะครับมาฟังเพลงที่2นะรักข้ามกำแพงครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสุวิทย์บางลานสงขลารุ่งเรืองอลัยยนต์โรงไม้พนาพันธ์และของโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองนะครับ

ยอดรักสลักใจผู้จากไปนี่กับเพลงเกิดเป็นคนนะครับก็ต้องทนเอานะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววขนหรือเกิดเป็นคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตเพื่อพิชิตความจนนี่เป็นจุดหมายจุดก็ต้องสู้กันนะครับให้กำลังใจกันสำหรับทางด้านเพลงที่คุณขอมาอีก4เพลงรอฟังอยู่ตรงนี้ของแม่เนรมิตนะครับแม่เนรมิตก็คือลูกจ้างนะไม่มีหัวอกนะครับไม่มีหัวอกนะคุณพี่ก็จดใหม่นะครับชื่อเพลงลูกจ้างของแม่เนรมิตเพราะว่าเพลงที่เกี่ยวกับลูกจ้างมันมีมากหลายโดยเฉพาะเพลงที่คุณขอมานั้นมีครับลูกจ้างอย่างเราของดุสิตดุริยศักดิ์ก็เป็นเพลงดังที่เคยขอกันเข้ามาบ่อยก็จะเป็นเพลงลูกจ้างของแสงสุรีรุ่งโรจน์ลูกจ้างคนจนของคนแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงหรือว่าจะเป็นลูกจ้างที่แท้จริงก็คือต่ายอรทัยลูกจ้างสาวโรงงานนั่นนะฮะนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับศิลปินมีกันมากหลายก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นุ่มบ่อเตยขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับฟังกันทาง VR Radio 88.75 เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา5โมงจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะฮะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิตอยู่กันที่บ้านบางด่านนะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างสบายมากซ่อมได้นะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนะครับไว้วางใจสมัยคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันทาง0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะฮะใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองนะครับกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลาไม่ไกลกับสมัยคาสวิตร่วมพันธมิตรรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับ0813574245นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับอ๋อครับขอบคุณไปยังทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับมาก็เป็นลูกจ้างในเพลงลูกจ้างอย่างเราเลือกฟังลูกจ้างของแม่นรินทร์กันก่อนนะครับไม่แน่ไม่นอนครับบางคนจากลูกจ้างเล็กๆเนี่ยก็ได้เป็นนายจ้างเป็นเท่าแก่หรือจะเป็นระดับผู้บริหารนี่ก็มีกันมาแล้วในตำนานนะครับมันก็อยู่ที่ความสามารถหรืออยู่กันที่ทุนหรืออยู่กันที่อะไรที่ยอดรักเขาบอกว่าไงลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแชลักหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับเพลงอะไรของยอดรักที่ครับรองกันในยุคทำงานทั้งวันได้ 1,500 เดินไปเดินมารับ 5,000 แต่แม่เนรมิตนี่ก็เป็นเพลงเก่ามาก่อนนะครับชื่อเพลงว่าลูกจ้างมอบให้ใครกันบ้างเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนนะครับจากทีมงานของบ้านบ่อเตยเล่าขานตำนาน

รุ่งสรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยนะครับก็ไม่มีใครลืมเพลงเก่าของครูสรพลได้นะครับในด้านการประพันธ์แต่งนี่ก็เปรียบเทียบคนรักของท่านเหมือนกับแม่นางบุษบาอีกเพลงหนึ่งก็เหมือนกับเทพไซซีของจีนนี่ก็เรียกว่าคารมและก็เสน่ห์ของเพลงที่อบรุปครูแต่งนั้นก็คุณผู้ฟังก็ยัง

0: การที่จะฟังกันนะสำหรับเราก็อนุรักษ์อ่านเพลงเหล่านี้กันไว้ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ต้องขอบคุณไปยังบ้านบ่อเตยนะครับมอบไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนาวมินพิคอนบ้านบ่อเตยและทีมงานเรือหางยาวรับจ้างนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามานะครับกับสมัยคาเซอร์วิสบางนานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่สำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074-311-725 074-311-4357แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับทางด้านงานที่เขาก็จัดอบรมกันขึ้นนะนั่นก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้านั่นเองนะวันจันทร์ใช่ไหมอ๋อวันที่24-25มิถุนายน2วันนะครับพบกับการจัดระบบเวิร์กช็อปและการเพิ่มทักษะให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะฮะมีเอกสารสมัครก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโครงการกลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับนำหนังสือจดทะเบียนกลุ่มหรือว่าจะเป็นภาพสถานประกอบการเหล่านี้นะครับก็ตามที่บอกไว้ว่าสมัครได้ที่ line@otod3 หรือ1ตำบล1ดิจิทัล3นะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเหมือนกับที่สปอร์ตโฆษณาได้ให้กับคุณฟังได้รับทราบกันในด้านของโครงการที่จะมากันทางภาคใต้ที่ทางวิญญาณเรดิโอได้ให้คุณฟังได้ฟัง
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otod4353

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
5: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อต3